0: 有领导一路历史一直下来，这三轮台叫轮台呢，起初都二起初木毛，但轮呢拿到起了到起通改通过，到到第二时代了，但是里面拿点个轮呢，领导路搞走，还在做搞外游叫轮 New Zealand， 把到第二转的古城给搬到天和土用意，但中点过了外用意，然后把这家搞那里叫轮那领导。รถตัวยาตื้อเราก็เด็กกอดกูเทียบสมุนลือเดซือใจเจ้าหล่อนเราได้หลวนนอนหลวนล้อล้อต่อสอง
1: ยังเงื่อนวันจุงนัดจ่อหูสักกุญวันเงี้ยอันปุ๊บเอา
2: mình từ túc được sản xuất được con giống
0: กูยังแต่เราเลยเจ้าเส้นจ่อเทียบกับกูบอกเต่าตีอยู่ในเต่าเราอยู่ที่หลงตู่ลินแต่เต่าหน่อก็ว่าอย่าส่งยาหูเราจะหลวนนอนซื้อใจหลวนล้อล้อต่อสองเกินเก่าจิตตาลินแต่ปังหล่อกูจังเกอยูจะลัววันนิวซีแลนด์ต้องทำกิจเดียวย่อยจอกวันลัวยูยงยี่เที่ยต้องกิจเชียสิป้าตรงเนี้ยจะเป็นสั่งเสด็จจะนั่งวันยูลัวมั่งขอสาวตัวก็ก่อนจะไปสั่งอีตรงเนี้ยจะกิจนี้จะพยายามชัวชัวยังลินเดอร์เชียบวัดเนียซื้อเนี่ยที่เป็นสังสารย้อนตัวต่อเสียงเงาและที่หอมอยู่ตรงต่อยาคงลอยย้อนรอดตรงแต่เสียกาสีเก่าเตะเม็ดเด็กกาจีปวดใจยาเจ้าละมูเฮาและกูจะเป้าเตียจะเด็กกาจีเด็กของนอของเฮานอย้อนอวดเขาตื่นหล่อปอมัวก้องเบลอยย้อนปอมวนต้องแต่ย้อนลีเด็กของเพของจัวตาสีนอจีมวนต้องวันแต่หล่อจีเป้าเตียมัวเทียบอวดเขาตื่นหล่อปอลังมัวตรงแต่เกี้ยเด็กคือเป็ดต่อเสียขอเสียชาวตันชอเขาจะใช้รันไตแต่สีนอเดี๋ยวพอหื่นได้รอดตรงนี้จะเป็นสั่งสะดาวว่าจะที่นั่งอยู่จะหมูสีหมูเห่าแล้วกูจะเป้าเตี๋ยย่อยะได้จีนยอดจะเขาย
1: อดโตจะเชื่อมือของต่อเสียงต่างเงี้ยอันอียะจีเล่ที่หุยตู่ที่ยอดจะเชื่ออีสีมือที่ยอดของเดี๋ยวเนี่ยจะเป็นสั่งให้หนึ่งเจออียะที่ยอดของเราสะดาวจะต่อหารองเที่ยของอีสีมือแต่สีนอขอเก็บปอหลงเป่าตื้อมือจังแต่เราลินเต่าเต็กของตื้อต่อมือชื่อสีอีหยันยัวเด็กกะจีเตียวคงเจอโคตรเตยยอดคงเดินหนอหัวเล่งรงเกาเทียมมัวตุ่งตีตาโรลิพันยีเจออีหยาตีเราถ่ายมิ่งกวางเยอะอีตูอ้วนมัวคงยอดต่อหัวจีเล่ชาลินเดินแหน่งกบลุ่ยส่งยอดคงเดินหนอตีเราหัวเล่งยัวยอดต่อหัวขจมัวคงวิ่งเทียนเต่าลุ่ยตรวจซาเต่าลุ่ยจีล้อเจอติ่งตัวมัวตีเราถ่ายมิ่งกวางเยอะอีตูมัวคงหัวเจอจีเล่ถ้าย ูของละมัวเจอไปสั่งลูเซียเกินเนี่ยจีเยอะหน่อปอทอย้อนตัวอีลูรอดได้หันตัวชอบตรงนั้นขอเชิญมัวของยูอันเดาหยาจะหอยู่วัดเจกูจีเป้าลูจอดจีรองเทียขออวยเยอะสาเต่าจู่เยอะจะคงเดาตรงตีหอบจะอยู่ลูยันเนี่ยเทียอยู่สีหอหายจอจะหอเก็บเชิญกวนเต้นต้นเดาจอดใจละมัวจีตื้อเยอะยิ่งขออวยเยอะยิ่งจีต่อเป้าจอย้อนตรงจะเธอมัวคงต่อเชียกูจีย่อยปอซื้อฝั่งเต่าเหนียจีเป้สั่งเสาดาวตัวมันจะตกขัดเธอมัวคงจวนเชียใจเดียจะคงเดินหนอพังยีหอบตรงอยู่ลุ้นหันเหนียที่อยู่ในหูสีย้อนตรงหัวร้อนใจอยู่ซื้อเขาเกี่ยสื่อย้อนที่ยุคคงเต่าแล้วจีลิงจังตรงเขาเกี่ยวในหูสีซื้อแล้วตึกจีเป้าจ่อหัดเดียจอนเต่าย้อนคงรงลอยย้อนคงจัวย้อนหนอปอท่อย้อนตัวยุคคงท่ากูจัวยัวจะคงพังยีซื้อเวียเดียกูจีมัวเนียนเต่าเทียจิมุลิเตอร์เคียรุกูฮะเดียจอนอยกของรงจอนอยกของจีรงกูจูเป้าฮะเดียเพ่งยีเจกูยัวเกียร์โจจอดตีในมัวของสันเชแล้วยกเป้าจอฮะเดียจอดของตื้อมวนต้องเติร์จอดใจแล้วมาอยู่จอดลงมัวแล้วตื้อจิเป้าฮะเดียแล้วยกตัวในจวนจ้าอวยยัวจอดของจิมุลิเตอร์จอดใจที่คบเพ่ลงมัวตัวมัวฝันติดทันยกอีตัวอวยมัวของเจลิเดอร์เป้เจ้าลุชงยอดโจหกจีเล่ตื้อหายต่อฮะเดียกูเทียจงเล่นดาวตู่มวนดาวอยากของชิดจื้อชิมวดจ้าได้เช็ดจื้อจีจังเจลมเป้าจ้าเตยกของเพ่ของจัวหายจ้าตรงเตยกของอีหยาชั่วทับทูลอยยกคนอยากนาเกยสายเตยกของเจ้าลำมุชีย้อนเจียตรงเปี๊ยคออวยอยู่ป้อนเดอร์ยอดพันยี่ที่เขาเจ้าตุ่งตีหล่อนเดอร์เกยชินเจ้าไปสั่งยัดตรงทัดจ่าซื้อขออวยนวดฉื่อสีจ้าตรงจะที่ในมัวของชิมวดต้องเดอร์จอดใจของเพ่ของจีรงจีลีอยู่ลำมัวขอจังเตียย่อลอยยัวจอกของอุ้มมวนต้องเติร์จอดใจที่มวนเติร์ใส่ชัวเจี๊ยจอกของเติร์กียัวเสียดัวกาตัวมุจจอดทัดจัต่อเสียยัวมัวจีเต่าลินโนตาชินอเท่าจอกของรองมัวจังเนี่ยจีเป้สั่งจัง còn tàu thì do có kế ủa Yoshiba chỉ có kế gì cả nó kế hậu thiết bỏ phử lúc đã lúc do đầu tế kế và hùa khu chắc bố tế ít chỉ mua trự sĩ chùa khó ít chủ phong dư chấm nông bằng thiết chùa lúc sĩ hậu cho chủ bên tù sau tông chùa lũ mong nọ tàu ta là một lờ lực rồi bế họ cho lò xin trị đùa.
3: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tác Giả Tác Phẩm.
4: Chương trình Tác Giả Tác Phẩm của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Tác Giả Tác Phẩm của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Tác Giả Tác Phẩm trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái Tim Anh Thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
7: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đạo.